ลูบังรูปโพธิ์บกาดงวดอบาชาโบดอบากะเทสยังเอยโอยนาตรเลียนเลียนมีอโกตุโกสุกีวะกาทิตนาปิมเปียนบุรองมณีดิริมุยลามากาคูดาดัตเตเดมานุอากิตเตเดดิโตนาเดคาลานาญะกะปานุงา

ยตนาราสาวัตริโมตาลกามุกวัตตนาดายดาติบาตริโมตาลกาบรัสนาตุตัญญะทุกีกะกะดวะกะลีนากะริโมญะวัตตัญญะกะติกาญะปะรุริโมวิสิสาวัตอดีอากาคุสุกีทินวันคาบรดัสสุกีนบัสมกกิตา

กูกันสัตบาดีมาตนาวังกาลุบังบาโกเมามันเศร้ากะจินังจินังบากูปิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาศวายอ

รุณดีอุยันตรีละบัวพร้อมสังดีบัวสุกีอากุณุตวยจริตกสินะเนียงอภัยมนุวาราจตตุงตุงดัตตานะงโอกิตัยยาดีกิตัยบลาบะไบอบาลีวังไงกิตัยนาเรปานุงะละวังนาเลกนะยามไรกะตานะตะบไรยูกิตัยรมูสไดติบไซดาตัสยะวรุกิตัยบะบันยาคิตายานังนาตอดียองกามัจจกุสิดาเนียงอภัยนิงามุญญะลาลูบาไบปลิวังบาไบปอร์ดะดักมัสบาลาปุงกาลักิอุรังดาวตังปินังกาบาลุบังรุมปูดบุกเกดงดอาบาจาบุตอาบากาสีสยังไอระตานิงามุญญะสุกีนาได้อาบาจาโกตนาได้บารงูตาได้แวะกิโยกจาโกญะ